0: และต้องได้มันยินลงตู
1: ้นี่เป็นไร
2: Radio Kamil
3: De tofste carnavalsploten
4: A volonté
2: Deze is Radio Kamil.